0: สิจึงเรียนด้วยเรื่องอะไรเนี่ยไอซิมาร์เน
1: ี่ยที่คิดเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่
0: น้องเคยทำดีสิเรื่องนี้แหละ
1: ที่เราไม่ใช่